สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปชิมราเมงสายเลือดไทยที่มาเปิดร้านที่ญี่ปุ่นปรุงราเมงที่มีกลิ่นอายไทยให้เจ้าของต้นตำรับได้ชิมกันรสชาติจะเป็นอย่างไรและคนญี่ปุ่นที่ได้มาชิมให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหนอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ราเมงนะครับที่ชินยูโกฮาม่าจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมนี้ก็เป็นการจำลองนะครับบ้านเรือนบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยย้อนยุคแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จะมีร้านราเมงดังๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาเปิดร้านเพื่อที่ให้คนเนี่ยได้ลองมาชิมราเมงกันแล้วว่าหนึ่งในร้านราเมงที่มาเปิดนี้ก็เป็นร้านราเมงสายเลือดไทยที่ชื่อว่าชินโดราเมงสักครู่เราไปชิมแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปชิมราเมงกันผมขอพาเดินชมพิพิธภัณฑ์ราเมงแห่งนี้กันก่อนนะครับเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้ามาก็จะเป็นส่วนของการจัดแสดงข้อมูลเล่าเรื่องราวความเป็นมาชนิดของราเมงในญี่ปุ่นให้ได้เข้าใจกัน
1: พอเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะครับสิ่งแรกที่ได้เห็นก็คือเป็นคำอธิบายอันนี้มีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับว่าราเมงนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคนที่สนใจก็

0: ามารถอ่านได้ซึ่งราเมงของญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความหลากหลายมากเขาก็มีพื้นที่ที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับราเมงนะครับอย่างเช่นตรงนี้อันนี้คือจำลองเป็นแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ฮอกไกโดลงไปถึงคิวชิวนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีราเมงที่ไม่เหมือนกันนะครับรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็มีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของราเมงด้วยนอกจากนั้นก็มีการจำลองบรรยากาศเก่าๆนะครับอันนี้เราก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับในญี่ปุ่นนะฮะเป็นรถเข็นนะฮะราเมงสมัยก่อนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคนก็เข็นราเมงขายอันนี้ก็คือเป็นอดีตของราเมงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นราเมงก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจากอดีตจนสู่ปัจจุบันนะฮะนอกจากเรื่องของราเมงที่เป็นร้านขายแล้วแน่นอนแล้วครับว่าราเมงนั้นก็จะมีเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยสมัยนี้ร้านดังๆต่างๆนะครับก็ทำเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนที่คิดถึงรสชาติไม่ได้กินที่ร้านก็สามารถซื้อไปกินได้นะฮะนี่ก็จะเป็นรูปแบบหลายๆอย่างของราเมงนะฮะนี่ก็ปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในอนาคตนะครับอนาคตของราเมงนั้นก็เริ่มที่จะมีการแพร่หลายออกไปในทั่วโลกอันนี้ก็จะเขาจะฉายให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราเมงเป็นอาหารที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในต่างประเทศจะเห็นได้ภาพนี้นะฮะคนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับราเมงแล้วก็กินราเมงกันมากขึ้นรวมถึงคนไทยด้วยครับเมื่อเดินดูข้อมูลเสร็จแล้วหลายคนคงอยากจะไปชิมราเมงกันแล้วใช่ไหมครับชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมร้านราเมงชื่อดังจากที่ต่างๆที่มีน้ำซุปที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผู้ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเข้าไปในร้านสั่งราเมงนั่งกินได้จุดนี้เป็นที่นิยมของผู้มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะแฟนๆราเมงเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลมาที่นี่ที่เดียวสามารถชิมราเมงชื่อดังจากหลากหลายที่ได้และหนึ่งในร้านราเมงที่มาเปิดก็คือราเมงสายเลือดไทยที่คิดสูตรโดยคนไทยเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปชิมสักหน่อยนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับราเมงราเมงสายเชื้อสายไทยเส้นเหนียวนุ่มดีฮะต้องชิมซุปก่อนนะเพราะราเมงเนี่ยหัวใจสำคัญมันก็คือซุปกลิ่นของหอยแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลาไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบบว่าใส่น้ำปลาเข้าไปในซุปแล้วมันจะแบบว่าทำให้รสชาติมันกลมกล่อมได้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน่าจะมีเป็นหอยใช่ไหมครับอันนี้ต้องชิมนะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นครับเป็นหอมอร่อยจริงๆครับราเมงสายเลือดไทยครับเข้าใจละชินโด
2: น้ำซุปนี่นะครับก็ใช้ไก่จากนาโกย่าแล้วก็มีหมูดึงรสอูมามิออกมาจากหอยลายจำนวนมากจากนั้นก็เพิ่มรสด้วยดาชิแบบญี่ปุ่นจากสาหร่ายแล้วก็เห็ดชิตาเกะแห้งส่วนซอสปรุงก็ทำจากน้ำซุปหอยลายเข้มข้นปลาซาดินแห้งสาหร่ายแล้วก็เห็ดชิตาเกะแห้งเป็นฐานแล้วก็ผสมน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็โชยุหลากหลายชนิดที่ผลิตในญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวนะครับขณะที่เส้นก็ทำจากแป้งสาลีจากฮอกไกโดตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าคนญี่ปุ่นที่ได้มาชิมรู้สึกอย่างไรกับราเมงสายเลือดไทยนี้ซึ่งผมก็ได้สอบถามหญิงชายชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งในเรื่องนี้พวกเขาบอกว่า
3: ไทยのラーメンって聞いてたんで、あのちょっと海外の癖のある感じをイメージしてたんですけど、
2: พวกเขาบอกว่ามาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับได้ข่าวว่ามีราเมงจากไทยตอนแรกก็นึกว่าจะมีรสชาติแบบต่างชาติแต่ว่าปรากฏว่าเป็นรสชาติที่เข้ากับคนญี่ปุ่นเป็นราเมงซุปโชยุที่มีรสชาติกลมกล่อมเป็นรสชาติที่ชอบถึงแม้จะใส่น้ำปลาก็ไม่รู้สึกว่าแปลกและถ้ามาคราวหน้าก็จะขอสั่งชามใหญ่กว่านี้อีกครับชินโดราเมงนั้นเกิดจากความหลงไหลในราเมงของคุณโจชวพงศ์ลีพิพัฒน์ไพบูลย์นะครับที่ได้ศึกษาค้นคว้าการทำราเมงแล้วก็ได้คิดสูตรประยุกต์ใส่กลิ่นอายไทยๆเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบราเมงช่วงที่ไปถ่ายทำรายการคุณโจดูแลร้านอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณดิวสุภสิทธิ์ลาภาติกุลซึ่งเป็นหุ้นส่วนร้านอีกคนหนึ่งถึงที่มาที่ไปของการที่ได้มาเปิดร้านราเมงที่ญี่ปุ่นรวมถึงอนาคตต่อจากนี้ครับ
0: แล้วการที่ได้มาเปิด
4: รา
0: เมงที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์ราเมง
4: ที่โยโกฮาม่านี่มาได้ยังไงครับ
5: คือต้องเลือกเริ่มก่อนว่าปีก่อนหน้ามันจะมีการแข่งขันโพลิวมงแล้วช่วงนั้นเราก็แบบโอ้จัชมีแต่คนที่น่าสนใจเราอยากจะลองแข่งด้วยตอนนั้นเราแข่งได้ที่5ทีนี้เขาคงเห็น potential แหละเพราะว่าพอเขาคุยมาเขาก็บอกว่าเออเขาสนใจนะแล้วเขาก็มาไทยด้วยนะทีมงานราเมงมิวเซียมมันได้ไปที่ไทยไปลองกินชินโดราเมงที่ไทยแล้วเขาผมคิดว่าเขาน่าจะประทับใจกับเมนูชินโดราเมงปัจจุบันเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่ซึ่งทางราเมงมิวเซียมเนี่ยจริงจุดประสงค์ก็คือเผยแพร่วัฒนธรรมการกินราเมงซึ่งเขาทำมานานแล้วแล้วพอช่วงนี้มันเผยแพร่จนถึงที่มีร้านที่ดีๆที่อยู่ต่างประเทศเขาเรียกกิคยูราเมงก็คือแบบคือรีเวิร์สอิมพอร์ตคือแบบเอากับเอาร้านราเมงที่ต่างประเทศกลับเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วนี่เป็นร้านประมาณที่7ที่8แล้วพอเขาเห็นว่าไปกินที่ไทยแล้วมันน่าสนใจมีความแบบญี่ปุ่นมีความไม่ใช่ไทยจ๋ามีความญี่ปุ่นอยู่แต่ก็มีความไทยเข้ามาด้วยเขาก็น่าจะสนใจแล้วปีก่อนเขาก็ทักมาว่าแบบอยากให้มาเปิดที่นี่เพราะว่ามันตรงกับคอนเซปต์reverse ramen reverse import ramen เขา
4: ตอนนี้เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเสียงตอบรับจากคนญี่ปุ่นที่มากินราเมงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
5: โอ้โหถ้าคนที่มากินเลยก็ดีอยู่ครับดีอยู่หมายถึงคนมากินเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำปลาเหรอคือมันไม่ได้แรงน้ำปลาขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นที่ดูน่ากินชวนกินเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นของแบบฝืนๆหรือของที่แบบเฮ้ยนี่มันเป็นของต่างชาติอะไม่ใช่เขายังรู้สึกว่าเออมันเป็นราเมงญี่ปุ่นอยู่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราคิดว่าเออเราก็ดีใจนะที่แบบคนญี่ปุ่นก็ให้การยอมรับกับเมนูแบบนี้ของเราที่มันมีผสมแบบน้ำปลาน้ำมันหอยหรืออะไรที่เบลนจนมันเป็นรสชาติที่แตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีญี่ปุ่นหลายคนที่ให้ความกรุณามาเป็นรีพีเตอร์มาซ้ำหลายรอบซึ่งเราก็ดีใจที่โอ้โหมันถึงจุดที่มีคนมากินเรื่อยๆแล้วอ่ะ
4: คุณดูคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของราเมงครับ
5: ผมว่าความหลากหลายครับนี่เป็นคำตอบของคุณโจที่เขาบอกว่าความสนุกของราเมงเหมือนที่เขาไปกินอ่ะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์มีเท่งทางมีแนวทางของตัวเองมีเส้นทางของตัวเองซึ่งพอไปกี่ร้านอ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้ทุกร้านก็เหมือนกันไม่แต่ละร้านมีสไตล์มีคอนเซปต์ซึ่งเขารู้สึกว่าตัวเนี้ยนี่คือเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเมนูที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้สูงก็เลยเป็นเมนูที่มีเสน่ห์สำหรับคุณโจครับผม
4: แล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้ราเมงเนี่ยเป็นที่นิยมของคนไทย
5: เรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องคนไทยชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วนะผมว่าคือคุณพอคนไทยมันมีช่วงที่เป็นเหมือนกับบูมญี่ปุ่นอะแต่จริงๆก่อนหน้านั้นคนไทยก็ชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วคนไทยมีวัฒนธรรมในการกินเส้นอยู่แล้วด้วยแล้วอีกข้อนึงที่สำคัญเลยผมว่าราเมงเป็นอาหารที่แบบสบายปากหมายถึงแบบมันไม่มีผักอ่ะผมกินเส้นผมกินซุปเค็มๆผมกินมันมีเนื้อให้กินไม่มีผักแบบเยอะๆมีผักแบบนิดหน่อยพอให้กินมีหน่อไม้คือแบบมันเป็นของที่กินแบบกินง่ายอร่อยท้องอ่ะก็เลยแบบผมว่า3อย่างนี้แหละที่ช่วยกันทำให้มันโตขึ้นมาถึงตอนนี้ราเมงแล้วทำไมคนญี่ปุ่นก็ยังชอบคนไทยก็ชอบผมว่า3เรื่องนี้แหละ
4: ในอนาคตต่อไปเส้นทางที่จะทำใหร้านเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นกว่านี้เนี่ยตอนนี้มีการวางแผนอะไร
5: ก็ผมว่าก็มันก็ต้องเริ่มทีละก้าวอ่ะเริ่มจากทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันดีขึ้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอย่างตอนเนี้ยสมมุติเรามีของแล้วเราก็โอเคพยายามชวนคนมากินเยอะๆแล้วกันให้มีใครอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้มาลองเชิญลองอยากเรียนเชิญมาลองแล้วนอกจากนี้พอมากินปุ๊บเนี่ยอย่างถ้าตอนนี้ผมก็จะพยายามแบบอย่าลืมสั่งเพสหอยด้วยนะอย่าลืมสั่งข้าวด้วยนะมันกินด้วยกันอร่อยอะไรแบบนี้ผมก็จะพยายามให้แบบผมว่ามันก็เริ่มมาจากลูกค้าทีละคนนะครับเพิ่มขยายจากลูกค้าให้เขาชอบกลับมาซ้ำแล้วเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมมันก็คือเรื่องนี้แหละครับ
4: แล้วในอนาคตหลังจากที่ได้มีประสบการณ์ที่ได้ลองมาเปิดร้านที่นี่แล้ววางแผนในระยะยาวในการที่จะมาเปิด

0: ก็คิดนะครับคิดว่าเราค่อยๆเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนอย่างรอบนี้คือเราไม่ได้มีแผนขนาดนั้นแต่เราก็มาเปิดจนถึงตอนนี้แล้วในฐานะGo Map อ่ะใช่แต่ระหว่างทางจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมว่าเหมือนค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวโอกาสมันค่อยๆเผยตัวออกมาแหละถ้าทำได้ก็อยากให้ชินโดราเมงชินโดเผยแพร่ในญี่ปุ่นแบบคนญี่ปุ่นกินแล้วโอ้เหมือน EAK อ่ะมันมีชินโดเคอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าทำได้ก็ดีแบบให้เขาให้มันเป็นสายนึงที่ได้รับการยอมรับอ่ะถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้จะดีใจมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การที่ราเมงไทยสามารถมาเปิดร้านในญี่ปุ่นได้ส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ราเมงแห่งนี้นะครับซึ่งมีโครงการที่มีชื่อว่าเกียคุยูนิวราเมงหรือการนำวัฒนธรรมราเมงญี่ปุ่นที่ส่งออกไปต่างประเทศกลับมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นอีกครั้งโดยผมได้พูดคุยกับคุณนากาโนะมาซาฮิโร่ผู้จัดการแผนกโครงการฝ่ายยุทธศาสตร์การตลาดของทางพิพิธภัณฑ์ซึ่งคุณนากาโนะได้เล่าให้ฟังว่า
3: 実際始まったのが2013年でして、まあ、日本にはそのご当地ラーメンといういろんな。
2: คุณนากาโนะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเริ่มเมื่อปี2556นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีราเมงประจำท้องถิ่นขณะที่ในต่างประเทศราเมงก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมกันมากขึ้นเลยคิดว่าน่าสนใจถ้าจะมีราเมงที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารของประเทศนั้นๆซึ่งตัวคุณนากาโนะเองก็ได้ไปชิมราเมงในหลายประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นราเมงที่มีรสชาติเหมือนของญี่ปุ่นแต่ก็มีราเมงบางที่ที่มีรสชาติที่แตกต่างออกไปและคนทำก็มีความใส่ใจในการทำจึงคิดอยากจะนำราเมงเหล่านั้นมาแนะนำให้คนญี่ปุ่นรู้จักส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือกร้านราเมงต่างประเทศมาเปิดที่นี่ถ้ารสชาติเหมือนของญี่ปุ่นก็ไม่มีความหมายอะไรในต่างประเทศนั้นนะครับปัจจัยต่างๆในการทำราเมงอาจไม่ครบเหมือนในญี่ปุ่นดังนั้นจึงอาจมีการคิดประยุกต์ผสมผสานกับปัจจัยในท้องถิ่นซึ่งก็จะได้ราเมงที่มีรสชาติที่หากินในญี่ปุ่นไม่ได้ก่อนหน้านี้ราเมงต่างชาติที่มาเปิดก็จะมาจากยุโรปเหนือแต่ว่าชินโดราเมงเป็นร้านแรกจากเอเชียที่เลือกให้มาเปิดโดยได้พบกับร้านนี้ในการแข่งขันที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดแล้วก็ร้านนี้ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความรักที่มีต่อราเมงส่วนตัวคุณนากาโนะเองก็ไปกินราเมงที่ไทยมาประมาณ15ร้านแต่ว่าชินโดราเมงถึงแม้ว่าเป็นร้านที่ตั้งอยู่ชานเมืองของกรุงเทพแต่ก็เป็นระบบที่ต้องจองไปก่อนนอกจากนั้นคนทำก็ยังมีความใส่ใจพิถีพิถันในการทำราเมงมากกว่าคนญี่ปุ่นเสียอีกซึ่งเป็นจุดที่คุณนากาโนะบอกว่าตัดสินใจเลือกและเมื่อได้ชิมก็รู้สึกว่าเป็นราเมงที่ทำจากคนที่มีความรู้แล้วก็เทคนิคในระดับสูงถึงแม้จะมีส่วนที่ใกล้เคียงกับราเมงญี่ปุ่นแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างออกไปเช่นน้ำปลาซอสหอยนางรมมีการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารของไทยลงไปเป็นรสชาติที่จริงแล้วไม่น่าจะโอเคแต่กลับโอเคทำให้ประหลาดใจมากในอนาคตก็ยังจะคงค้นหาร้านราเมงในต่างประเทศต่อไปถึงแม้จะค่อนข้างยากก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นพันธกิจของทางพิพิธภัณฑ์ที่จะเสาะหาราเมงในต่างประเทศมาแนะนำให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักครับชินโดราเมงราเมงสายเลือดไทยนี้นะครับเปิดร้านที่พิพิธภัณฑ์ราเมงที่โยโกฮาม่ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยโครงการจะมีระยะเวลา1ปีครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าราเมงทาเบไตหรืออยากกินราเมงผลงานของยาโนะอากิโกะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าชีวิตผู้ชายก็ลำบากแต่ของผู้หญิงก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ก็คงดีวันหลังช่วยนึกถึงฉันบ้างด้วยนะณตอนนี้ฉันอยากกินราเมงอยากกินคนเดียวอยากกินร้อนๆอยากกินอร่อยๆณเดี๋ยวนี้เลยและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ